0: จะหนึ่งกับพี่เบนจะหนึ่งกับ
1: พี่เบนจะหนึ่งกับ
0: มาหน้าป่าอยู่ตาวอย่างเด็ดตัวจริงนะเจนี่Halo, ini masih dicari ini penyebabnya sama si Agus ini. Iya karena mbok ngakalin itu di grupnya Mbak Ayu di headset itu jadinya.